0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955974 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไอ้ทุ่ม
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: งานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:06:1895597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันให้ถึงเส้น
1: NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080536 2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

อาจสิบอลมุนแต่ถ้าได้ฮักคุณบ่มีมือลดลงแก

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes น่าต้องมอดหรือแค่ต้องอย่าแก้ข้าวินน้ำ
3: บร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:061-895-5971 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: เว้นเฮาต้องไปกรุงเทพแล้วแต่ว่าเฮาบ่อยากไปเลยอ่ะ
1: ไปรอดอนาคตเจ้าของ
2: เฮาอ่ะยินดีนําทุกความสําเร็จของกิ่งอยู่แล้วล่ะยศิธาติดตามทางโทรทัศน์ดอกสิเปิดเบิ่งซุมื้อเลยล่ะ

วัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังนะที่นาเรดิโอหัดใหญ่ค่ะเจอกันวันนี้วันเสาร์เป็นไงคะวันนี้ทำงานกันหรือเปล่าแต่เชื่อว่าหลายคนก็ทำงานอยู่แล้วนะทำงานแบบไม่มีวันหยุดหยุดบ้างพักบ้างนะคะร่างกายต้องการพักผ่อนแต่ถึงแม้ว่าเราทำงานทุกวันแต่ว่าในแต่ละวันเราก็มีช่วงเวลาของการพักผ่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะดูแลสุขภาพกันไปนะคะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยสุขภาพสำคัญมากๆจริงๆค่ะในวันที่เราต้องเผชิญกับนะคะสังคมที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นนะคะสิ่งแวดล้อมอาหารการกินต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเยอะมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซตตัวเองให้ได้มากที่สุด

ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว

0: ขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
1: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ป็นคนที่รักสุขภาพมากๆนะคะเดด้าเชื่อว่ามีไม่น้อยเลยทีเดียวที่ซื้อนะคะพวกวิตามินต่างๆเนี่ยมากินกันนะคะแล้ววิตามินที่คุณกินอยู่นั้นนะคะก็ทานกันไปก็ส่งผลดีต่อสุขภาพบ้างหรือว่าอาจจะมีบางส่วนที่บอกว่าแฝงมานะคะในส่วนของสารตกค้างอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่จะสามารถทำให้คุณได้อุ่นใจได้ว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำดื่มก็ดีหรือว่าจะเป็นอากาศที่สะอาดก็ตามแต่นะคะวันนี้เลือกใช้สินค้าของโคเวค่ะนะทั้งเครื่องปรับอากาศที่จะช่วยนะคะกำจัดพวกฝุ่น PM 2.5 หรือจะเป็นนะคะในส่วนของเครื่องกรองน้ำที่จะให้คุณได้ดื่มน้ำสะอาดนะคะไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของสารเคมีตกค้างหรือจะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศก็ดีนะคะและก็นะเครื่องซักผ้านี่ในนาทีเร่งด่วนก็สามารถที่จะซักผ้ากันได้อย่างสบายๆนะคะยังไงก็ตามแต่นะคะอย่าพลาดกันแล้วกันค่ะเลือกสินค้าดีกับเราวันนี้นะคะจ่ายแค่99บาทเท่านั้นค่ะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหซับกันรัวๆเลยนะคะคอมโบกันไปเนี่ยแต่ละบ้านนะคะเอาทั้งเครื่องฟอกแล้วก็เครื่องกรองน้ำบางบ้านก็ขอเครื่องมีอยู่แล้วเครื่องกรองน้ำขอเพิ่มเป็นเครื่องปรับอากาศกับเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดค่ะเพราะว่ายิ่งซับยิ่งคุ้มเพราะว่าชีวิตเนี่ยนะเราก็ต้องดูแลกันไปนะคะหลายคนบอกว่าอุ้ยซื้อน้ำอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องแบบว่าไปซื้อเรื่องหลอดเครื่องกรองน้ำอะไรเงี้ยคุณลองคำนวณดูนะคะน้ำขวดน้ำถังคุณซื้ออยู่เนี่ยตกเดือนเท่าไหร่แล้วก็ที่คุณดื่มไปเนี่ยนะไม่มีสารเคมีตกค้างจริงหรือเปล่าไม่นะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณได้ดื่มน้ำที่นะผ่านการกรองอย่างดีเยี่ยมซึ่งเป็นเครื่องกรองของเราเนี่ยเป็นเครื่องกรองที่ได้มาตรฐานระดับสากลนะคะมีเครื่องหมายการันตีมามากต่อมากให้คุณมั่นใจแล้วก็อุ่นใจได้เพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันค่ะจ่ายแค่99บาทเองนะคะช่วงนี้เนี่ยคุ้มค่าเป็นที่สุดนะคะนะจ่ายน้อยนะคะชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงสบายขึ้นจะช้าอยู่ใหญ่คะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

อีกหนึ่งสิ่งที่กวนใจเรานะคะนั่นก็คือเรื่องกลิ่นวันนี้คุณสามารถดับกลิ่นเหม็นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมูลสัตว์ทั้งหลายหรือจะเป็นกลิ่นขี้ยางนะคะสารพัดกลิ่นที่เกิดขึ้นนะคะก็ให้EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสช่วยค่ะนี่คือจุลินทรีย์ที่ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีนะคะโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายแค่ผสมน้ำอัตราส่วน1:100ใช้ฉีดพ่นราดล้างพื้นจุดที่มีมูลสัตว์ได้เลยค่ะห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลือเหม็นก็แค่ใช้ EM ตราน้ำใสราดลงตามท่อน้ำส้วมได้เลยค่ะเพราะว่าจะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้ดีนะคะอย่างลานขี้ยางอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสารพัดกลิ่นเหม็นจัดไปด้วยEM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสเนี่ยค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่0988224222ได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971928

ีคุณผู้ฟังสอบถามกันเข้ามากับเครื่องกรองน้ำโคเวก็ดีนะคะมาเลยค่ะจะเป็นเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศหรือจะเป็นนะคะเก้าอี้นวดสินค้าทุกชิ้นนะคะของโคเวตอนนี้เราจะโปรจ่ายแค่99บาทเท่านั้นค่ะ99บาทนะคะก็สามารถนะคะรับบริการจากเราได้เลยเราไปติดตั้งให้ฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีแล้วก็รับประกันนะคะอะไหล่ตลอดสัญญา99บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะ0971922955นะคะ0971922955

กลับมาเจอกันนะคะในช่วงที่2อยู่ด้วยกันกับดาด้าค่ะพร้อมๆกันด้วยกับ3 BB อย่าลืมนะคะวันนี้คุณสามารถที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก3 BB กันได้เลยค่ะซึ่ง3 BB นะคะให้คุณได้เลือกกันได้นะคะกับโปรโมชั่นดีๆอย่างวันนี้เนี่ยจัดเลยค่ะโปรจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์นี่พิเศษสุดๆเลยทีเดียวนะคะกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันแล้วกันนะคะมั่นใจเลือกอินเทอร์เน็ตนะคะกับ3 BB ติดต่อมาที่1530ได้เลยค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway

สวนยางนะคะต้องการอยากจะหาที่ที่จะทำให้คุณได้จำหน่ายน้ำยางหรือว่าจะเป็นก้อนยางก้อนถ้วยอะไรเงี้ยมาค่ะมาที่ร้านจุ้ยสะเดาได้เลยนะคะเรารับซื้อค่ะให้ราคาแบบสูงนะคะแล้วก็ไม่โกงตาช่างซื้อสัตว์แน่นอนนะคะเราอยู่เคียงข้างคุณมาเนิ่นนานกว่า30ปีแล้วอุ่นใจได้ในการบริการที่ดีนะคะสำหรับการนำสินค้ามาจำหน่ายกับเรานะคะในส่วนขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งยะมาได้เลยค่ะร้านของเราจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสระขันชัยนะถ้ายังไงก็สอบถามเพิ่มเติมที่074 460 499 0988 222 422นะคะ

หลายๆคนที่ยังคงปฏิเสธกันอยู่นะคะว่าจะซื้อเครื่องกรองน้ำเนี่ยโอ้โหแพงแพงจ่ายแพงนานเหลือเกินซับกัน7ปี5ปี7ปีทุกคนคะลองคิดดูใหม่นะคะวันนี้เราซื้อน้ำขวดน้ำถังเนี่ยเราซื้อเรามีการคิดไหมคะว่าเราจะซื้อสักกี่ปีแน่นอนค่ะเราจะต้องซื้อไปตลอดชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะในเมื่อเราต้องซื้อน้ำไปตลอดชีวิตแล้วเราลองมาคำนวณดูว่าเราซื้อน้ำในแต่ละเดือนเท่าไหร่บางบ้านหลักพันนะคะปีนึงก็หลักหมื่นแล้ววันนี้เปลี่ยนจากหลักพันมาเป็นหลักร้อยด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำโคเวนี่เลยค่ะดีๆนะคุณไม่ต้องแบบว่าจ่ายค่ารถออกไปซื้ออีกไม่ต้องเสียเวลาไปเดินไปบุ๊กไปยกไปแบกอีกนะจะดื่มน้ำเมื่อไหร่ก็ดื่มได้ทุกเมื่อกลับมาบ้านไม่ต้องหงุดหงิดว่าไม่มีน้ำในตู้เย็นกลับมาบ้านไม่ต้องหงุดหงิดว่าโอ๊ยไม่มีน้ำจะดื่มต้องออกไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดปัญหาไปได้เยอะลองคิดกันให้ดีๆนะคะหลายคนคิดแบบสั้นๆอุ๊ยแพงอ่ะ7ปีคุณต้องคิดในทางกลับกันเราซื้อน้ำขวดเนี่ยเดือนนึงหลักพันเอาตีกลมๆแค่ 1,000 เนี่ยนะเดือนละพันน่ะปีนึงก็เป็นหมื่นแต่คุณเปลี่ยนจากเดือนละพันเป็นเดือนละ499อ๋อนี่ราคาเต็มของในการซับที่คุณจะต้องจ่ายเนี่ย499แล้วจากที่จ่ายเดือนละพันเหลือ499อ่ะมันลดไปตั้งครึ่งนึงเลยนะคะทำให้คุณเซฟเงินไปเป็นครึ่งอ่ะเท่ากับว่าคุณจะมีเงินเหลือเก็บปีละ 4-5,000 เนี้ยคุณจะช้าอยู่ยายไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแฝงอีกแล้วเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยทำความสะอาดดูแลให้ทุกอย่างแล้วก็การันตีสินค้านะคะด้วยการที่บอกว่ารับประกันให้ด้วยเสียอะไรตรงไหนเนี่ยทำความสะอาดล้างให้หมดครบจบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณเปลี่ยนเนี่ยคุณก็คุ้มแล้วล่ะค่ะ0971922955โทรมาสอบถามกันได้ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย097-1900

สุโฆษณาก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ0971922955นะคะชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิค่ะสำหรับกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไรเปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHzเข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
5: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
6: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
7: ่
6: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
7: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
6: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
7: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
6: เราไว้ใจ
7: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
6: ที่1เรื่องแบตเตอรี
4: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999 พราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
8: ครับขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแหลกรัชเมศเพลงที่มีชื่อว่ากลางมหาสมุทรนะครับก่อนหน้านี้คิดถึงบ้านนะครับหยิบเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ให้ท่านได้ฟังกันเลยครับ
1: คิดถึงเธอ
0: ฮาเจวาเลตี้นะครับนี่คิดถึงเธอซะแล้วนะนะครับเพลงมันเศร้ามันขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับตอนเนื่องจากดีเจดาด้า 99.0 ฮัดใหญ่หน้าที่นายเรดิโอนะครับรวมไปถึง 92.25 จารุลักขณาสะดาวดันนอคลองไอโค้งและก็ 99.0 พื้นที่ติดกับฮัดใหญ่นะครับสามารถหลับฟังกันได้พร้อมด้วยทางออนไลน์บ้านไม้ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้ได้เลยเป็นภาษาไทยนะครับที่นี่มีเพลงฟัง24ชั่วโมงนะครับอารมณ์ต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้กลางมหาสมุทรหยิบเพลงนี้ขึ้นมาต่อนะครับศิลปินวงเพล่าเพลงที่มีชื่อว่าขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับเธอ

0: ก็อยากลองเลยนะครับ
1: เดี๋ยวหน้าซองถึงน้องพี่ครับ

0: ลงดอกไม้ในใจฉันค่ะ
1: ร้องลาลาลาพร้อมกันนะคะ

เพลงที่มีชื่อว่าดอกไม้ในใจฉันวลินก่อนหน้านี้จ่าหน้าซองถึงน้องพี่นะครับขนาดขวัญใจโอ้นี่สไตล์แบบสไตล์เด็กรุ่นไม่เลยเธอเกือบเดียวนี่เพลงโฟกเนี่ยนักดนตรีที่นักร้องกับนักดนตรีที่ทำโฟกเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนอกจากที่จะทำอัลบั้มหรือว่าอะคูสติกไลฟ์แบบพิเศษขึ้นมาเวลาไปแสดงเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยดนตรีโฟกเนี่ยไปอยู่ในสไตล์แคมป์หมดแล้วนะครับสไตล์แคมป์สไตล์หนังฟังอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นการชมคอนเสิร์ตแบบหนังฟังอัตลอดอีกแบบนึงก็คือว่าเครื่องดื่มเนี่ยกินได้ปกติมีแต่ว่าจะเป็นพอดหรือบุหรี่เนี่ยเขาห้ามดูดนะครับเพราะว่าน้องๆเด็กๆหนูๆพอดพิษกฎหมายอยู่เลยแหละบุหรี่เนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็จะห้ามนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเวลาไปดูหนังฟังเหมือนที่บอกว่าเก้าอี้โต๊ะลมเสื้อฝนแก้วที่เก็บความเย็นได้แล้วก็ผ้าเบียร์ไปผ่อนคลายไปหนังฟังเหมือนกับเราทำมาเนื่อยๆมาแล้วก็อยากจะให้ความสุขกับตัวเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตเนี่ยเขาให้ผ้าโต๊ะผ้าเก้าอี้ไปทางนั้นแหละนะครับไม่มีที่ว่าจะตั้งเก้าอี้ให้นะครับนอกจากวัยรุ่นไปยืนบัดยืนนะครับยืนแต่สไตล์แบบโฟกเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มาเปลี่ยนแบบนั่งฟังแล้วก็ได้รับความนิยมนี้เยอะมากนะครับสไตล์แบบโฟกสไตล์แบบแคมป์ดนตรีฟังแบบสบายๆไม่นักอะไรประมาณเนี้ยมีดนตรีสัก 2-3 ชิ้นมีไวโอลินมีคีย์บอร์ดกีตาร์หลวง2ตัวนะครับแล้วก็เพลงส่วนใหญ่ก็จะแต่งเป็นแนวออกความหลักหรือว่าแบบเย็นๆอะไรประมาณนี้แหละนะครับ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณ

บ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนาสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนั่นยะสาขาเหยื่อโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่5ส่วนถ้าแกนะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านมอแบตเตอรี่ยอนี้ก็มีขายนะครับยอแบตเตอรี่นำเข้าจากอิตาลีนะครับ Enimacแบรนด์หนองไม้ Enimac นะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตน้ำแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะนะครับทำฉังได้เลยนะครับ Enimac มีไม้ฉังมีนะครับ1ลูกก็พันนิดๆแบตน้ำแบตแห้งนะครับขายตามร้านที่ขายแบตเตอรี่เลยนะครับ Enimac ฝากให้ด้วยจ้ะไฟติ้ง88คาวอทลางรถยอดเลี้ยง24ชั่วโมงนะครับลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือมาทางบิ๊กซีนู่นแหละนะครับมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ10ล้อว่าหลากเทเลอร์รถพวงมีช่องใครช่องมันนะครับจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์น้ำยาสลายคราบยากระสือเพิ่มยอดเลี้ยเรือถามน้องๆพนักงานของเราได้เลยนะครับไฟติ้ง88คาวอทลางรถยอดเลี้ย24ชั่วโมงอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลยซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแก้ห้องเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับโจกมอน้ำคำซีบอททำทุ่งลมรถกระบะแต่งเครื่องโมดิฟายได้ครับอาร์มซ่าชอบอะไรซิ่งเกินของอาร์มทำนายมดทำทุ่งลมด้วยนะครับถนนซ้ายถาทอนแมรี่มูยังเมืองตรังสู้เจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งครอบเหนือวันนะครับแมรี่มูยังเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่ทำบุญไหว้เจ้าแก้บนขึ้นบานไหมนะครับสั่งได้แมรี่มูยังเมืองตรัง0899900189นะครับ0899900189แม่อาลีหมูย่างเมืองตรังได้ช่วงเบรกนา UNB กลาดนะครับปุ๋ยตราเมื่อดาวแล้วก็ซีซ่ามอไซมือสองหลอดบ้านนะครับนี่มอไซมือสองอยู่ในบ้านควรดินขับไปดูที่ทานข้ามาระยะตัวนะครับวันนี้เปิดเพลงสไตล์แคมป์เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเอาเพลงดังนะครับนี่อาการหลอนๆก็เลยใช้แบบแคมป์ใบลายเพลงอยู่คุณชัยคุณนิ้งคุณทันธนาคุณบอยล่วงหนูล่วงหนูนะมอมถึงหรือยังคุณลาเช่นคุณจีลาช่างนุ่ยพ่อขาตาวานคุณพงศักดิ์วิลเลียมเด็กช่างขอกซิงล่วงนวดน้องเอกคุณอยู่คุณเชิดศักดิ์กี้ไซตืดนะครับพีเลอาจารย์เจ้งปานุกคุณนันตกรนะครับคุณหลัดคุณหลัดนะครับมิวชอบปลาดังคุณหนองบ่าวอนุสรนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนนะครับทาง 99.2 นาทใหญ่ 92.2 อาสะเดาและก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงทาง200กว่าคนด้วยนะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: จุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ANIMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆอิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการคิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมฟกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วFighting 88 Fighting 88 Fighting 88 Car Wash ถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88 Car Wash ฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้

อาจารย์วันละตีชั่วโมงที่2-3พวกนั้นเบ่งเลยนะครับเอาที่บายใจบาวีนะครับก่อนหน้านี้ซื้อกันไม่ล่าสุดเบสควางวันนะครับสตรีขี้เมาแล้วก็พรพีเนี่ยหลักจริงเอาที่บายใจเจอแน่นอน14กันยานี้นะครับวันเกิดพี่เคคุณเนียงจาเคเดี๋ยวเจอกันนะครับพร้อมด้วยพี่แตงเฮาเสียงพี่บูมีสองวงนะครับวันเกิดจาเคปีที่แล้วไปปีนี้ไปลาวขอบคุณซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะสื่อมอไซค์มือสองจัดไฟเน้นสื่อซอดสื่อพอดแล้วก็มีส่วนลดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมอไซค์เราสื่อมาเราก็ขัดนะครับทานจะได้คล่องดีถูกขั้นเราขัดแล้วขัดลาวนะครับดีทุกจัดไฟเน้นแล้วก็มีส่วนลดนะครับซีซ่าลดบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนนี้เลยนะครับเบอร์โทรเอาเฟซบุ๊กก่อนเฟซบุ๊กคุณวัลันทอนโตควันเบอร์โทรนะครับ0857993031 0857993031นะครับซีซ่าลดบ้านยานยนต์สาขาสองนี่ทำซีเปาเดอร์โคต่อทะเบียนประกันพรบนะครับปุ๋ยตรามือฮาดาวของพี่สมชายนะครับจัดโปรโมชั่นก่อนตอนนี้สื่อ10 แถม 1สื่อ20แถม3กระสอบกระสอบละ600บาทนะครับผสมฮิวมิกขี้กางข้าวอร่อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเจ้าส่วนยางส่วนปาล์มส่วนทุเรียนปุ๋ยตรามือ5ดาวนะครับแหล่งผลผลิตนำยางออกดีปาล์มเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คาดคอทุเรียนเปลือกนิ่มเปลือกบางเปลือกนิ่มพี่น้องเนื้อนี่โอ้โหหวานมันเหลืองปุ๋ยตรามือ5ดาวนะครับติดต่อได้พี่สมชายเบอร์โทร089นะครับ975-9997 089-975-9997นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวทำสีรถยนต์ต้องมาที่นี่แล้วแหละนะครับเอาเป็นว่าเฉพาะจุดก่อนนะครับเฉพาะจุดจุดละ 1,000 บาทในรถมีสัก3จุดก็ 3,000 หรือท่านจะขอปะผู้ทำสีหรือออกมาปิ้งโครงกันอย่างไรนะครับหลับห้านเคลมประกันย่ำหลับห้านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับหลับถูกบริษัทแล้วก็รูดบัตรก็ได้แยกเป็นจ่ายเป็นหวดก็ได้นะครับรถยนต์เอามาทำที่เราไม่มีชายใช่ไหมเรามีรถสำรองไอ้ฐานเนี่ยได้ไปขับกันเบลนกันนะครับไม่ต้องกลัวเอาไปเบลนกันได้เลยนะครับก็เรามีรถสำรองให้ใช้นะครับทำสีรถยนต์รอบคันราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับซีซิงซี VIP ก็มีหลากหลายราคานะครับเบอร์โทรข้าวซอยช่วยคุณอุทิศ1นะครับถนนนวลแก้วตัดไม้0982458แล้วก็ตอง9นะครับ0982458แล้วก็ตอง9 UNB กะลาด

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
0: ่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
3: ไปมั่งมาย
4: เรื่องราวไล่ชีว
3: ิ
4: ตเรื่องราวไล่เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณครับ

จะนายน้องพากินสักเพลงไปแข่งทักษะได้ที่3กอลาน้าพากินนะทำไรอยู่หรอกโอ้เด็ดมีมชาลาแต่อนุบาลหรอกพอผมยกมือไว้แตกไรดูโอ้ร้อยเลยพากินนั้นมาวินไม่ไว้นะมาวินนี่เล่นแต่เกมเครือมาวินเนี่ยเป็น FC ผมตั้งแต่พ่อกับแม่ป้าอยู่ในพุ่งอยู่ในทองผมแอนแม่ก็เลยที่น้องตีเย็นพ่อก็มาหาผมที่ท่านี่อยู่ FC กลางไงกลางอย่างแรงโอ้มาแบบทองมาแอนทองพากินทองมาวินน่ะมาวินคนผีพากินน้องแอนทองพุ่งตุงแกโก้เด้อ7เดือนได้มาท่านี่ผมตกใจมั้ยว่าใครมาอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนนั่นนะหลายปีแล้วก่อนหน้านั้นติดตามเราฟังตลอดนะครับจนถึงบัดนี้ก็เลยว่าเปลี่ยนจากท่านผู้ฟังนี้มาเป็นเพื่อนในบางคนนะครับนิดกันหลายคนนะครับก็บางคนก็ไปทำงานต่างจังหวัดกันบ้างบางคนก็ไม่ได้เจอกันบางคนก็ยังพูดคุยขอบหาไปมาสู้กันตลอดนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆ นะครับบางคนก็หล่อไม้ตายจากครับบางทีก็ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันครับเป็นเรื่องปกติมีมามีไปมีข้าวมีออกมีพบมีเจอมีจากมียิ้มมีร้องไห้นะครับก็มันเป็นธรรมชาติของคําว่ามนุษย์นะครับผมก็อยู่สถานีได้เจอเพื่อนเจอผีเจอน้องเจอมิตรสหายที่หลักมากมายนะครับบางคนก็ไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เจอแต่ฟังออนไลน์กันอยู่ว่าพี่หุดผมฟังออนไลน์พี่อยู่นะไม่เคยหายไปไหนครับผมก็บอกทุกๆท่านเหมือนกันว่าผมเนี่ยไม่เคยหายไปไหนนะครับ20ปีผมยังโลดแล่นบนหน้าปัตตยุนะครับยังอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับคลื่นเก่าปิดไปผมอยู่17ปีนะครับคลื่นเก่า17ปีคลื่น 99.0 ก่อนหน้านี้เป็นคลื่นที่ผมเริ่มจัดรายการก็อยู่ตั้ง 5-6 ปีนะครับหลังจากนั้นก็มาอยู่บ้านไม้17ปีแล้วก็มาอยู่นี่ก็ยังไปถึงปีเดี๋ยวก็ยั่วเรื่อยๆนะครับยั่วจนว่าเดี๋ยวยืนสมาทานไหมล่ะ5ปีกันยั่วกันยาวๆนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงบางครั้งวันเวลาหรือว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหน้าที่การงานที่ทําให้เราเนี่ยมันต้องจากกันไปนะครับไม่จากเป็นก็จากแบบเสียกันไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ความคิดถึงหรือว่าครั้งนึงเราได้เจอเพื่อนที่เราหลักได้เจอมิตรสหายได้เจอคุณนู่นนี่นั่นเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับที่ผมได้พบเพื่อนได้พบคนที่ดีกับผมเยอะแยะมากมายนะครับคนที่ลงสปอตโฆษณาก็ดีนะครับผู้ให้การสนับสนุนที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ก็ผู้ให้การสนับสนุนนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันถึงแม้ว่าคืนเก่าข้อมูลเราจะปิดไปแล้วตั้งแต่ปีไหมสิ้นปีเราก็มาอยู่คืนไหมบ้านหลังที่สองของเรานะครับเราก็จะอยู่กันนานๆแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนก็ยังตามมาลงนะครับขอบคุณครับตามมาลงไม่ว่าเราก็ยังรับผู้ให้การสนับสนุนสมาชิกไหมสมาชิกเก่าแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีสปอร์ตที่จะยิงโฆษณากับ 99.0 นะครับยิง 99.0 แถม 92.2 แถมออนไลน์นะครับยิงต้นชั่วโมงเดือนละ 5,000 บาทนะครับให้ดีเจคนไหนพี่อาก็ได้ดีเจกุ๊กไก่กสิมาดีเจดาด้าดีเจวุฒิดีเจนุ้มไดมอนด์นะครับหรือจะเป็นการลงสปอร์ตรวมกับหนักจัดรายการนะครับไม่ต้องมากวัน 1 2 3ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ว่ารายได้ท่านมีกำลังจ่ายแบบไหนนะครับหรือจะจ่ายแบบเดือนหนึ่ง 5,000 จ่ายเดือน 3,000 ก็ได้เดือน 1,500 เราก็มีนะครับก็มีหลากหลายทางเลือกตอบโจทย์ครับ 99.0 กลุ่มคนฟังนี้เยอะตอนนี้ถือว่าติด1ใน3ของงานใหญ่ก็ไหลกันนะครับก็ฝากบ้านล่างนี้ด้วยนะครับเปิดทิ้งไว้ยาวๆเลยเปิดยาวๆนะครับเราดีเจแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับตั้งใจที่จะทำงานจริงๆนะครับโดยที่มันดีเจที่ค่อนข้างที่จะประสบการณ์นี้มากชั่วโมงหน้าเพลงแดนนะครับเดี๋ยวผมใส่ซาหยองให้วันนี้หมดพลังวันนี้

พี่หลวงบอกว่าไทยดำสักเพลงได้เลยครับให้แฟนรายการบายใจที่นี่การสิบการจุดศูนย์ตามใจท่านผู้ฟังอยู่แล้วสักการได้ไหมสักการไม่เอาสักเพลงเสียวสักการที่น้ำร้อนน้ำร้อนสักการ

0: 99 FM 99สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา FM
1: 99คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
2: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
3: อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999หยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการคิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบๆราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งเพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่ม สลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟ
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว
4: Fighting Basketball ข้าววอน
5: เจวุฒิ EDM Ladies and
6: Gentlemen มืดดำดำจีมาเลยมืดคำหรือว่ามืดฝนนี่วันนี้เบอร์ไซยอแบบสบายๆดีวะเพลงแดนนะครับเปลี่ยนแนวเพลงแดนขอบคุณโรงแรมโมชิหาดใหญ่ครับที่พักกลางใจเมืองสไตล์แบบญี่ปุ่นเมื่อเราไปเที่ยวซัปโปโรอะไรประมาณเนี้ยแตกต่างอย่างเดียวนะครับนั่นที่นี่ไม่ยินไม่มีงั้นถ้าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นมันเย็นใช่ไหมล่ะเห็นไหมที่นี่เย็นนะแอร์เย็นนะครับแต่มันบรรยากาศมันถ้าไปญี่ปุ่นมันต้องแบบหิมะตกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันสบายสบายออกมาถึงก็มีของกินเลยอยู่รู้จักแบบคาเฟ่ก็ได้คาเฟ่แบบญี่ปุ่นอ่ะอ่านญี่ปุ่นเธอโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่นะครับราคาไม่แพงมีหลากหลายราคาเตียงคู่เตียงเดียวห้องสูทนะครับพร้อมด้วยถ้าเรามีแต่งชุดญี่ปุ่นก็ได้นะอ๋อมีชุดญี่ปุ่นกันพนักงานของเราชุดญี่ปุ่นโรงแรมโฮชิแบบได้กลิ่นอายเหมือนกับไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขาน่ารักนะเธอนะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศอะไรที่มีระเบียบมากขยะสักชิ้นนี่เขาไม่ทิ้งไฟแดงนี่บ้านไฟแดงนี่ไฟแดงไฟเหลืองนี่ไฟเหลืองเขาไม่ถือเลยนะไฟเหลืองนี่เขาไม่ถือเขาไม่แหลงความเร็วเลยไฟเหลืองนี่เขาหยุดเลยญี่ปุ่นนะครับแต่บ้านเรานี่ไม่ได้เธอบ้านเรานี่ไฟเหลืองปั๊บนี่ก็คือถือไปถือก่อนถือก่อนแหลงความเร็วสปีดเร็วกว่าสปีดเร็วกว่าไฟเหลืองเดี๋ยวย้ายเด้งมาจริงๆเหลืองก็กล้องจับความเร็วมันก็จับได้แล้วนะครับของเรานี่ถ้าเหลืองนี่ก็ถืบก่อนถืบยิงอัดถ้าญี่ปุ่นมาเห็นเธอญี่ปุ่นนี่ก็อยู่ตั้งแต่เหลืองดูซึ่งใครยงใครย่าอะไรก็ไม่ถึงนะนะครับนี่บางขั้นเลยอ่ะหลอดบางขั้นแม่เฮ้ยกินนึงทิ้งออกมาทั้งหน้าจอกก็มีดูดยาซุปกับเคี้ยนถุงเมกามีมันใส่สักทีอ่ะดูอย่าซุปมันทุ่มไปถึงเม้นไม่ดูมั่งหลอดกลางหลังก็ครับอยู่ถึงวันนี้เธอทำได้ไม่ได้นะเที่ยวตรงเที่ยวตุ้ยเที่ยวจัดขี้ยาซุปออกมานอกจอกันกรองเพนอ่ะวังเนียนกรองเพนอ่ะดูอย่าซุปก็หาที่เคี้ยอย่าซุปเอาไว้ในหลอดแซงกระป๋องเอาไว้ไม่ต้องให้เพื่อนเขาเที่ยวลำบากอยู่ครับหลอดตามหลังเห็นไหมอ่ะเธอไอหลอดยนต์ไม่เบื่อดูหลอดเครื่องดูละอองปลากายไฟอ่ะเห็นไหมบางขั้นว่าครับยนต์ดูอย่าทุบไปมันถึงมันสัตว์ไปเลยอ่ะโอ้ยพวกนี้นี่รายการไอ้พวกนี้ฮะป๋องงั้นป๋องงั้นป๋องนุ่มตามีนป๋องนุ่มตาป๋องเสือป๋องเล็กกันป๋องยางไม่ได้นะเดี๋ยวไล่ไฟกินบอแต่เดียวป๋องเล็กกันตั้งหน่อยฮะทีเคี้ยวซุปที่ดูแบบสูงดูดกันในหลอดก็ทุ่มไว้ในหลอดบางคนลงจอกนึงเฟี้ยงกาวไอ้บอกจาวีจับไปที่จาวีฮะไม่ว่างอ่ะวังนี้ทำในคอนเทนต์เหรอหลับคอนเทนต์อย่างวังนี้นะห่านเสริมหันเสริมนะหันเสริมหันลักนี่จับพุงไปลุงคอนจับไปแล้วหันเสริมนี่แกไปทำคอนเทนต์ไม่จาวีกับผมเราจากันนี้กันยอกเล่นกันได้เอาขอบคุณ EM ดับกลิ่นตรานามไซนะครับพี่น้องที่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เอา EM ดับกลิ่นตรานามไซเอาไปฉีดไปพ่นเอาไปหลาดนะครับดับกลิ่นได้ทีละทีเดียวครับแบบน้ำแมลงวันไม่มีวงแหลบวัวเคี้ยวไม่มีแน่นอนนะครับกลิ่นก็ไม่มิ้นคุณณัฐพงษ์น่ะม้อมซีขวดได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้ต่อเช้า EM ดับกลิ่นตราหนามไซเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่นะครับ เกล่อนละเมื่อกี้ใบแดงทูกมากสังได้ทีลันจุยสะเดาตรงข้ามกับโรงเรียนคันชัยสะเดาเลยนะครับแล้วก็ปุ้ยปลานินทองพี่น้องส่วนยางลองกองลังซาดมังคุดปามทุเรียนนะครับเอาปุ้ยตัวนี้ไปใช้เสียปุ้ยปลานินทองผสมไม่ผสมไม่ผสมเถอะไอ้นูฮาดาวไอ้นูฮาดาวไอ้นี่ฮอกดาวเหรอให้ฮอกดาวไปเลยนะครับปลานินทองถ้าเป็นยางก็เปลือกนิ่มกรีนายสร้างหน้าเร็วทุเรียนก็เปลือกบางนะครับเปลือกบางเนื้อล้วงหอมมันลูกด็อกถ้าลมผัดมากก็เล่นไม่ล้นก็แล้วแต่วัดเอาเองนะปีนี้นะปีหน้าด้วยล่ะปีหน้าเราติดต่อสอบถามที่โกจุยนะครับ0817663373จ้ะปุ๋ยปลานินทองก็อะไรสักอีหล่ะก็ปุ๋ยปลานินทองสิได้เลยน้องเบาหน้ามอมสีขวดนะสองทีเดี๋ยวไปดูก่อนบุดยัวฮันบุดยัวตีนบุดยัวตีนใช่บายโหลอกเลยลอกเลยก็ว่าหยอกมือไม่ใช่หยอกตีนเอาบุดยัวฮันป้าไม่ให้หยอกตีนเบื่อเยียบกันแหลงเยียบเลขอยู่บุดยัวตีนโอ้ใช่ใช่บายโหลอกเลย

มายเลงวันนี้ไม่รู้ใส่พลังเสียงไม่มีเลยเถอะกินกินกางมุ้ยยี่

น้องนันตพงศ์ขอที่อยู่มาเล่าที่อยู่เล่าเนาะมอมสิเคว้งในหลอดซีขวด200มาเล่ามีนี่ผลิตมาเป็นร้อยขวดลาวเล่ารถนี้ถ้าใครได้แบบชิดตัวที่รูปทรงขวดเหรียญไม่พือนะไม่ไว้ขวดเป๋าขวดละแค่หยิบมาถึง30บาทผมเปลี่ยนขวดเปลี่ยนขวดไหมพี่น้องแต่ความจุเหมือนเดิม30ถึง35เอแมวนะครับเหมือนเดิมจากความจุนะมอมความมอมปริมาณเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผมเปลี่ยนขวดไปเรื่อยๆมันคือราคามันค่ายดีผมก็ขยับเป็นรูปทรงลาวแต่คุณภาพ

พี่วุฒิอยู่แถวไหนของคนเนียงก็อยู่ในใจพวกเธอสินี่อยู่แถวแถวแถวนาวัดโตโน่นี่ครับแถววันบีบาบาเลยนี่แถวลังวัดโตโน่นลังเปลวมาทางเปลวเลยนั่นที่ผมว่ากลางคืนกลัวกลัวอยู่คือตอนนี้เหมือนที่บอกห้องทรงผมอะไล่ลมไปด้วยต้นยางวีเออเอ็นี่ไม่ต้อง

0: เดี๋ยววันที่11กันยาอ่านโชว์เครื่องเสียงโรงเรียนบ้านบ่อว่าวันนี้อัพช่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับช่องเพื่อการสนับสนุนช่องละ500ติดต่อได้นะน้องติวเอทีโอโตซาวน้องบ่าวที่มันว่าแล้วก็ดิจิวุฒินะครับตอนนี้วางอยู่หลายช่องเลยช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนบ้านบ่อว่านะครับเป็นทุนการศึกษามั่งหมอไปกับโรงเรียนมั่งนะครับก็รายจ่ายฮักค่าจ่ายนิดหน่อยนะครับนิดเดียวไม่เยอะที่เลือกกับหมอไม้โรงเรียนนะครับเนี่ยขานูขานี้ไม่เยอะครับแม่กงแม่ข้าใกล้คล้องนะจ๊ะส่วนละโชว์เครื่องเสียงโชว์ฟรี11กันยาเจอกันนะครับโรงเรียนบ้านบ่อว่าก่อนจะถึงปากจ๋าเลยปากจ๋าคนโซตรงนั้นเลยนะครับในโรงเรียนเลยติดถนนใหญ่เลยนะครับโรงเรียนติดกับวัดแล้วพอทานไม่เตือนเปล่าปักนอนคือนั้นเคยมาเที่ยวดึงเหลือคาซ้ายอยู่หาอ๋อพอล้วงเนี่ยอาเบียน้องไอโรงเรียนนี่บ่อล้วงฮะไอกับโรงเรียนบ้านบ่อว่าเออลูกได้ลูกได้เดี๋ยวพอล้วงจะล่ำในว่อนได้ไหมลูกถ้าล่ำแบบออกหน้าออกตาไม่ได้หรอกเกือบประเจอเกินขอล่ำในวอนได้ไหม
1: ยอกเลยเนี่ยบาปตัวที่
0: ตัวที่บาปเอาเจอกันนะครับฮานีเราห้าทุนการศึกษาให้กับน้องๆนะกับลูกหลานของเรานี่แหละโรงเรียนบ้านบ่อว่าจ้ะต้องกลับข้อพัฒนาไปพี่ๆน้องๆเนี่ยก็หวัดด้วยนะครับผมมันแก่ๆมันติดๆกันตรงนั้นนะครับอาจจะเสี่ยงหนังสักนิดนึงก็ไม่พื้นนะข้อขึ้นเดียวให้กับน้องๆลูกๆล้านของเรานะครับเดี๋ยวเจอวันที่11กันยานะครับเดี๋ยวผมจัดแนวเพลงไทยแบบลำวงให้เต้นกันเลยนะครับแบบลำวงกันเลยซึ่งเราก็ทำบุญกันหลอดโชว์ไม่ต้องเก็บเบี้ยแล้วแต่ทำบุญกันนะครับแต่ช่องเพื่อการสนับสนุนช่อง500ได้นะหรือว่าทานจะทำบุญกี่ลอยก็ได้ได้หมดนะครับทำบุญพานผมพานหนองติวได้หมดเลยหนองบ่าวก็ได้นะครับหนองเนื้อไม่ได้ขึ้นช่องก็ไม่เป็นไร2-3ลอยก็ทำบุญได้จ้ะหนองกักผลไม้สิ้นในตำนานบอกว่าผิวแล้วตัวก็พุ่นจ้าหนองกักวันละกักวันละแบนวันละไม่ใช่ไอ้ดูคนละกักกันแล้ว

น้องอิงร้านอาหารร้านนุ่มบอกกับฟังดีเจวุฒิอยู่นะคะอยู่ที่ร้านได้เลยน้องอิงเดี๋ยววังๆไปอุดหนุนนะจากไทยด้วยนะครับคุณนิ้งที่แมกเกลแลนด์เพิ่มเติมน้องอามซ่าชอบข้อมูลน้องอามบอกกับพี่วุฒิฟังอยู่ตลอดนะเด็กที่ร้านเต้นอยู่ด้วยหลังเขาต้องคุกเมย์เคปแปดผีเมย์แลนด์ตัวจ้ากี้ก็มาเลยนี่มาหลายคนเลยนี่บอยเด็กบ้านนอกไปเจอกับบิ๊กซีพ่อหนุ่มอาบีบอยไปทำไรเห็นกันแล้วนะเห็นเป้ไปไหนจัด

หลอดยนต์มือสองมาเลยตาหลอดมากจังหูมาเลยได้เลยหลอดมากท่านจะเอาไฮบริดเหรอไฟฟ้าหลอดเก่งหลอดกระบะปีต่ำปีสูงหลอดเบนซ์ก็มีอีซูซูฮอนด้าก็คือมีไลโอมาที่นี่เลยนะครับหลอดบานฮัทใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์ถนนสายตาทอนหลอดเก่งหลอดกระบะดาวหน่อยพ่นน่านก็มีจัดไฟเน้นจัดเต็มจัดหล่นหลอดกระยังหรือจัดเทินก็ได้ครับเอาหลอดมาค่ายเราแล้วก็ไว้ราคาสูงมาเทินเอาเป็นหลอดเป็นดาวมาตีราคา15นาที10นาทีรูเรืองวันหลอดของเราได้เท่าไหร่อนุมัติไว้ไม่เกิน20นาทีรูพ้นไฟเน้นจัดเต็มดันถูกเคสให้ฐานได้เอาหลอดไปใช้กันนะครับหลอดบ้านฮัทใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์ที่นี่เป็นหลอยขั้นทานจะซื้อหลอดยนต์มือสองแวะมาหาเรานะครับพิบูลคาร์เซ็นเตอร์ถนนซ้ายถาถอนเลยจ้าจันถึงเสาร์วันอาทิตย์เรากันรัวหยุดหนึ่งวันไปย่าหนองดาวุฒก็ได้ไปย่าบังเดทก็ได้บังเดทเดทคัมภีร์เทวดาก็ได้บายโยกเล่นจากกองกันไปย่าบังเดทก็ได้หนองดาวุฒก็ได้ได้ไหมมาที่นี่นะครับเดทอะไรวะเดทคัมภีร์เทวดาเมานั่งกินให้มาเมื่อก่อนนั้นยกเล่นคือว่าลอกเลยลอกเลยไม่หมดนะไม่รู้ว่าเขามาลงโฆษณาหรือว่าทำเป็นเล่นได้ไม่เลื่อนไม่บือบ้างกับผมนิดกันใจดีบ้างน่ารักโอ้แกใจดีนะบางดีอะแกน่ารักแกหลอดได้หลอดเอาหลอดมาค่ายก็ไฮสูงการันตีไฮสูงกว่าเต้นเอิร์นแน่นอนนี่ผมการันตีเพราะผมค่ายมาแล้ว

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes
0: Nada more again Call again DJ Wood Your DJ Wood EDM
2: Ladies and gentlemen This is another non-stop
0: DJ Wood EDM
2: In the mix

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ติดตามเราฟังอยู่บนหน้าปัด FM 99.0 99 Radio นะครับมาพบกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุด1วันนะครับคนอื่นก็ทักทายสวัสดีงามๆไว้ช่วยๆทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแคว้นแดนไกลทั่วทุกพื้นที่ทุกชมรมทุกที่บ้านทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้านาอาปีปีน้องๆโปยามะปะคะตรวจพอเท้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาโซอาตีอามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมด้วยนะครับเนาะแล้วก็ทุกช่องทางของการติดตามรับฟังกันนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะมาพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนนะครับขี้ไก่อบแห้งนะครับตรางอกงามเกษตรไทยนะครับเนาะขี้ไก่อบแห้ง 100% นะครับตรางอกงามเกษตรไทยรวมไปถึงร้านโกดังยางมือสองหัดใหญ่ครับแล้วก็ร้านยางจุยสะเดานะครับร้านยางจุยสะเดารวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนเหลืองลาวคง EM จุลินทรีย์นะครับดับกลิ่นตาน้ำไซแล้วก็มีโรงแรมโมชิหัดใหญ่นะครับบ้านพักเลื่อนหมายโฮมสะเดาปุ๋ยปันนินทองนะครับนั่นคือผู้ให้การสนับสนุนนะครับก็จะนำมาพูดคุยนำมาลาวนำมาแนะนำสิ่งดีๆกันนะครับเนาะนะครับช่วงนี้มากันช่วงแรกๆเดี๋ยวไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

มาถึงเรื่องเล่าของขี้ไก่เอาแพงนะครับตระหางอกงามเกษตรไทยนะครับเนาะเป็นขี้ไก่เอาแพงที่เขาเรียกว่าใช่เล้งทานอาหารจากธรรมชาตินะครับดินดีพืชงามนะครับเป็นขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่ผสมสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมแล้วก็ลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้งพืชเหมาะกับพืชทุกชนิดนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพืชทางการเกษตรหรือพืชกินผลหรือพืชกินใบนะครับสามารถใช้ได้นะครับเนาะพอเป็นขี้ไก่จากธรรมชาติเลยนะครับขี้ไก่ไข่แท้ๆ 100% นะครับก็จะมีถุง1กกแล้วก็มีกระสอบ20กิโลนะครับเนาะหัดใหญ่ส่งฟรีนะครับหัดใหญ่ส่งฟรีทางจังหวัดก็จะมีขาส่งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการขี้ไก่เอาแป้งนะครับไปใช้ในต้นปาล์มต้นยางพาราหรือจะเป็นในส่วนเหลืองเหล้าคงต้นไม้พืชนะครับไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับจุดเด่นของขี้ไก่อบแห้งนะครับตางอกงามก็จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ลวนซุ่ยบำรุงรากช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของดินและก็ลดการฉะล้างของสารอาหารในดินวัตถุดิบจากธรรมชาติปลอดภัยใช้งานได้อย่างมั่นใจนะครับนี่คือเรื่องเล่าของขี้ไก่อบแห้งตรางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้งานง่ายเพิ่มผลผลิตจะซื้อเป็นแบบซอบ20กิโลหรือแบบถุง1กิโลนะครับเนาะถุงละ35บาทก็จะมีโปรอยู่แต่ถ้าเป็นซอบ20กิโลก็ราคาก็จะอยู่120บาทพิเศษนะครับโปรโมชั่นสำหรับทางที่บอกว่ามาในนามนุ่มอร่อยดีรับส่วนลดทันทีเลยนะครับรับส่วนลดทันทีเลยนะครับหัดใหญ่ส่งฟรีต่างจังหวัดก็จะมีขาส่งนะครับเนาะสนใจทักสอบถามหรือสั่งซื้อนะครับที่0655152465 0655152465นะครับโทรสอบถามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับใครจะว่าไม่รู้จะใช้แบบไหนปันผือยังไงก็ก็มียินดีให้คำแนะนำนะครับสำหรับการสั่งใบสั่งขี้ไก่อบแห้งไปใช้นะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตรางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางและกับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เหลือชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงในส่วนเหลืองลาวของปุ๋ยปุ๋ยปานินทองนะครับปุ๋ยปานินทองปุ๋ยดีปุ๋ยใส่ต้นยางใส่ปามใส่ต้นไม้ดอกไม้ผลได้ทุกชนิดมีทั้งสูตรทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงนะครับลูกค้าที่ชายอยู่กลับมาซื้อชามบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำยางออกดีปามออกดีมะพร้าวทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินดีนะครับอยู่ทีเดียวกับลานยางจุ้ยสะเดาตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขั้นชัยนะครับสอบถามราคาได้ที่07C60C999 07C60C999นะครับเนาะ07C60C999หรือ098-822-4222 07C60C999หรือจะเป็นที่เบอร์098-822-4222นะครับเนาะเดี๋ยวอยู่กับร้านยางจุ้ยสะเดานะครับตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขั้นชัยไปเลือกซื้อกันได้เลยนี่คือเหลืองราวของปุ๋ยปาน

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงของนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละทางได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดไต่ของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโกดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังร้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปลานิลทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอียมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไป

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ยไปถึงเอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643954เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนแบตเตอรี่หัดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหัดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้าน

0: ่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: สวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น.

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เป็นบีบกระดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กระดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ลงโฆษณาออนไลน์บ้านใหม่เรดิโอโทร0945285636
1: บ้านใหม่เรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ให้ถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466965ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 061-895-597 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ีวิตคือสิ่งที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงวันนี้อาจยิ้มพรุ่งนี้อาจร้องไห้สิ่งเดียวที่แน่นอนคือไม่มีอะไรแน่นอน

ครับเมื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักออกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับ

องบึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องขี้ที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่มานะ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 061-895-597 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

พี่น้องครับไผเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จะให้ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes น่าต้องมดหรือแค่ก็อยากแก้ข้าวอินนา
3: บร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำ

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 13:00 น.

าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน